จิตตุคุณอรปตจิตตุคุณวิหิมาติวะวะลิอุนัตวะลิอุบัยยิตาลาคุมบัดลนาลิตาอาริฟูนาปีปัตตะคุณวะวะอากิอุนอินนัลลอฮะฮุวะรับบีวะรับบุคุมฟะบุดูอัลยาซิรอตุ